0: โดยจบใครจะชมมาตอนไห
1: น
0: โดยจบกริชเช
1: ่
0: ชาวสกริชเช
1: ่
0: พอว่าอุณหภูมิที่บาดาโดยจบตอนนั้นชาวตอนนั้นบุญเดลบุปผาวิจักคนบังสุขอร์มคุกอร์มตุคุกอร์มบังสมุขามามหามยาตุสุสมุขามุส่งมาหินเนสมุขามุมาสุนัยสมุขามุส่งมาจัดตรงไหนสุดท้ายยี่ปุ่นเลยทับพันยันอุณหภูมิคลื่นเล็กสมุขามุเกอก็พอลก็ตัวชีเสียเราไปก็มีเสียก็เลยพอสมมติได้นะที่ทำคุณพอสมมติที่นี่ชีวิตตรงกูที่นี่ลังมองว่าตรงเอกมาตัวพอลก็เอกตัวชีกับชีก็เลยสมมุงสมมุงเอกตัวพอลก็ที่นี่ชีวิตลังมันนี่ก้ามว่าลังมันนี่หินมันนี่ก้ามลังมาลังมันต้องสมบูรณ์ต้องเต็มบริโภคสลายพันธุ์นี่เรียกถึงนั่นละก
1: ็
0: บุคลิกชีก้าสาธารณะก็เดินนับมันเนี่ยก็เรียกดูออร์ตัดสำหรับมันมันเดชาดินกินมาสกุลปอดต่อแต่นี่จีนี่จีนี่สมุนตานั้นนะฮะบุษบกโคตรผลิตสมุนไพรโคตรคุณก็ไปใช้ไพรสมุนก็สมุนนิยจิตเอางี้สูงนิมงน้องงี้สมุนก็ต้องไปสมัครไพรเนี่ยสมุนไพรอาศัยจะคุณอุปายกรีสมุนไพรนั้นยังไงนิสกรรมคนหมกนิสกรรมคนหมกทัดคนหมกใครดีนี่เนี่ยอาศัยตุนี่เดิมบิดกต่อตั้งนี่นี่สมุนโนสมุนนี่ก็สิ่งสมุนถ้ามาใครนี่จริงสมุนโนพอลอาศัยตาใครกินตัวจริงสมุนก็ต้องมาใครพอลอาศัยพอลอาบอบุษไทยบุกิชนทันิเชอิชอทันิเช
1: นึงสมุนใครแกก็บอกนี่บุษไทยนุกไนโนเฮ็ดอ่ะสกังจังบุษไทยโนวันชูเกยน
0: ี
1: ่อาบอโน
0: สมุนใครจริงเนี่ยบุษไทยอาศัยพอลต
1: ั้
0: งใครไงคุณรับกันดิจิทัลคนมุกใครจะกูนี่อันนี้สามุงอันนี้บทไทยนี่ตัวบุญไงสามุงใครก็บอกก็คนละอันบทไทยมังกรักบ้าแล้วนี่อยากจะบีบบ่ปนอัตต
1: ุ
0: สลิบหาคนสักก็แก่อาบไปพันยันนี
1: ่
0: ปนี่เดี๋ยวอาบดูจักสักบ้างไงสาวสักไงไงอาบสุดที่กูมาตรงไหนบุพเพเจ็บนี่อาศัยนี่พอลบทไทยนี่อาบหนึ่งอเปกัดดูจักสิลมาไงอันนี้สามุงต่างนั่นนี่อันนี้เปรักปรักไงนี่อาบดูจักสักเรื่องนี้จะแบบสาวสกาลอุดุกตักไงนะบ่สองมือมาตักไงนี่เดี๋ยวอุดุกตักสาวจะบุญดูจักริชเกิดสามุงสภาวะตัดเด็กคนสามุงต่างนั่นน
1: ี
0: ่สุดที่กูยังดูจักตุ้ยนี่มาตักไงสามุงริชเกิดดูจักริชเกิดนี่จะริชเกิดสาวริชเกิดอากรกริชเกิดอาสมกุศลตั้งเลยเด็กคนบ้านยังทุ่งคนนก็สมุทรนั่งทุ่งกอลก็เป็นทุ่งเด็กคนสมุทรนั่งเช่นคนสมุทรแค่ตัวสมุทรทุ่งนั่งทุ่งเด็กคนไปเต็มแต่สมุทรนั่งสมุทรด้วยสิ่งที่เป็นสิ่งที่คุณมาทำมันนะแต่อันนี้สมุทรก็สุดทุ่งสุดใครก็จะอันนี้กระไรสมุทรต่างกันก็ห้ามใครสมุทรต่างกันอันนี้พอละพันยาพาย
1: า
0: อ
1: ้
0: า
1: ว
0: อ้าวอิชุนที่นี่เองอิชุนที่นี่บอกเลยบอก
1: อ้าวกับเบลเลกินอ่ะห้ามไปแต่คู่ก็คนนั้นซึ่งไปกระดึงมันนี่บ้างไงห้ามไปจึงฉันนั้นทั้งแก่อบโนจีนีนาฮารมุงกัสกังปุยละจึงบ่ายเกจึงสนามนั่นอบโนสกังปุยละจึงบ่ายเกมันนั่นเอบาจึงอบโนบุษไทยโนจานันิสกังตาวันชุบดีเอบาจึงบ่ายเกอบโนอาจักษ์ชกุยนั่นชกุยจึงบ่ายเกอบโนนายทอกไกสังสนามไม่มันจีนีมอเตอาบโนจิสกังมาวันชุกไนจิสกังปุยลาสังจินีคอตรวันชุกมุงตุตองไนเนาะอาบโนสนามนันีบากิสังปุยลาโนสินีคอลัมติคิกไลกรานันนางไนสินีเบียงติไฟชิงติชกุยไนอาบโนมาไนตุกรานไนสังสกังจานานีเนาะวันชุกากายอาชามุงค่ะไลเตชักไนเนาะกึมัยบทางไนไลเตชักไนนี่ยากนี่ยากุยทางไนไปเดียวจะรับชาวกอกดูกุตองกรึงไนเนฮัลโหลเอฟุงกะฮัมเอ็มฟุ้งกัน
2: มันยังมันได้ปรังสี
1: กันอ้าวชาดิบุกุก
2: นังมันมีพวกแค่รังตุ๊กแค่ที่อัศรังน้ำมัน
1: อ้าว
2: อ้าวมุ่งหายรังสาสมีที่หนูจะน้อยเอ็มเน่ตั้มมีทนายเอ็มเน่รักขั้นตอนนั้นอ่ะจะตีมากันนังขั้นเนี่ยตีผู้จูมันเนี่ยบุกไก่ใช่มั่งบุกหันจากูซึ่งคือเอาเดี๋ยวอีมังนงนาหนังจ้าไอ้มังนกหันก็วันสุดวิน่าสุดวิขึ้นนาหนังไอ้ใช่ป่ะซึ่งเจ้าตาบุกรรมใครอยู่เนี่ยโอ้กรรมใค

0: ่ําลําทุกพวกค่ะถึงใครแกะอันนี้พวกเขาปักการหนอระมุแทนได้บะ
1: คือ
0: ผมนั้นแกบ่ขายชูซาตําใครอย่างนั้นเนี่ยขายบ่ดังอย่าต้องคุณเลยวางนั่นน่ะจ้ะ
1: อ่าบ่น่ะ
0: ขายยะนัง
1: อืม
0: บ่ให้ขายยะนังแต่ก็สอที่จะขายยะนัง
1: ก็สอคลายกันซิอ่ามานี่นี่มูลาจะสงสัยมันเหรอเฮ้ยได้บะ
0: จ้ะอืม
1: จึง
0: อ
1: ะบ่น่ะจึงปอริยาเอคุณแกบ่ฟานอเอวีซีดีบาชอรชอริยากอคมายาเฮ้ยได้บ่อะบ่นจรายพรูริกมังริกมังริกมังกอบ่สักบ่สอสิริกเฮ้ยได้บ่อะบ่นี่อุลอซิชอยชอยริกมงก็ชอกไปอุซึงบ่ซึงชอยชอยมันมานี่ว่าชอกไปแกอาจรานอซึงอะบ่ไหนอซินี่ชามงจอตนออมไหตะ
0: อังอบนออันมะเนอาซึงตมาปอริยานู
1: อืม
0: เอมเนมาปอริยังกะดุกนังอตาอันมาบุฟะซังซึงนปอริยาบะเอกะบุญะปอรมานุขังกะดุกนังโงกะบะอังซึมาปอริยาพะนอันบะซะรงลังโ
1: ก
0: ปันปอริยานะเนอันบะซะรงลังโกปะปันปอริยานะเนอังตาพันปอริยานะมะเนอันบะซะรงนออ
1: ้าว
0: เอซอมโกมะเนอันซามาไซโกเอกะเบียชิไซโย
1: อ
0: ื
1: ม
0: น้องบอสสารังกมาซะตบบริจไปเบคะ
1: อืม
0: เดให้ปะน้องบอร์ตอึตังสนายบอร์นดิบอร์งนะฮารมุงบงนี่นะฮามุงตงโกสไรโรโก
1: อ
0: ื
1: ม
0: แต่แค่แต่ตนะฮาริบอร์บพอริจาว
1: อ
0: ืมปะน้องบากะญาอังบออังบุมากะผันมารอตา
1: อ้าว
0: ๆองโกยาพอมดุรขายตาอังสิซาลงมาจงนึงปอนะบาหนะ
1: อ้าว
0: อังก็สกไหตงอังอีกว่านายอังตังกูบิกงมาซาวนังกูตะบัวกูตะลารกบุญิซามรกตังกยันบะซนอปอริจอนอะนอบะซะซะลานอตอฟเซลฟิสงรนานังเนเดเซเมชาทีสงรนานังกูรงนังตังกูญอรซามคาไคนมาซินทีงกอรอรพอตงตะตินาจะตินาจะเซลฟิส
1: เออฮออ้าวอ้าวอัมตีนอจงบุมาบุพังกาบชานิบากินอมาวันชุกราวเฮดบะ
0: มันเนี่ยบ่เนาะมันถึงหักกะลังอย่างเงี้ยแกบ่รงนี่ยักบ่บ่รง
1: อ้าวๆอ้าว
0: นอดอร์กะตงว่าบ่ถึงคันเนี่ยกินดอร์กะตงกางบ่อันบ่ชะรอชาวตางวางตบริชิงยักบ่บ่นึงบ่หนูตานงานพอได้จะมานมายาตคนนึงกันบ่อังงาสบริชิงยักบ่บ่งเจสปันไข่พอรนอนหน่อย
1: อ้าวๆ
0: เจสปันไข่พอรนอนนึงพอนะบ่
1: ด
0: อก
1: อ้าวหำใบอ๋อจึงชิกนะแค่กูบูบูภาษาเนี่ยคอสต์นะจึงบูชารักบูบูจินันนังอาวะให้กันนะซึ่งเดี๋ยวชามงก็ข่าวารีต่างนัยเดี๋ยวชามงนะจึงกูบุยกระทารเห็นไอ้คลายวันชูบุยต่างนัยอาบุนออาบรอกนอครักษาพันกันังเอบะปอยตุกกรักเห็นชินิจักโอปอยโดนีบิชิงตัยนอเอบาจังชินิชักนิฟานนอปอยโดคลายมานิบิชิงตัยนอซังซักเซสฟูลบงโวแฮดบาฮังเกอจังชินิชานานิทังกายชินิโอจอราโอจังกบังมานิบอรอกรอกนิวันชุกมานิตองไวมานออาบโนซึงBahai ke kubui, eba bahai ke seng senam nani. Abono seng ma wan chuk lai nai, eba nini ani, joto nini wan chuk mung tongo, abono kubui klai na shi kok, heda cheng. Bahai ke seng senam nani, bahai ke chini fan no seng senam tisha nani, bahai ke sini live no seng kaisa stable ng tisha nani, chini yakung bai cheng basha nani, abo shak shak ni shago, poito ma tong nai, tai hard work ma klai nai. Hai ke se nini oje,Jenny, Tini ni, topik seng salai mani ni shak ni fano boy to klay di ni salai mani. Abo bay jeng kurang gay man lay. Pading kaya jorawo seng Jenny, Tini ni shal kama pandani topik no narak lay nai. Hai no rok bay kurang pi nai. Fung ni dam dok tami shoti baci wani shimi. Fia batabuk seng thang lay nai. Tini ni hayung ni korang.Pandao, tini ni hayung ni korang pandao, pai mani logio no seng hai no hai, tini ni shal kama pandao, yapri bolai fiu ne. Tini naruk joto no logiri tong di, kenai tong di, ceng tabu kok duk ya cak lai liya, abu ni ulo no, ceng kering lai fiu ne.